0: นั่งอยู่มึงกันตาโดด
1: นั่งเน้นมา
0: ลุ่ยงเน้นมาลุ่
1: เน้นสปอตเป็นนันตะกีวาเส้นกับบาร์
0: อาสาหนังปังงุ้ยพวกเงี้ยอาสาเนี่ย
1: ซิงกันล้วง
0: เลยล้วงเนาะ
1: มีซีอัดดังเนี่ยนี่มันจ
0: ะสัตว์เนี่ยอัดตันเนาะตันเนาะอัดจีรีเนี่ยตู
1: ้อัดเจ้าบริงวาง
0: อัดเจ้าบริงวาง
2: ปั๊บปั๊บมาลากังอุซาปัง
0: โอ้โห
1: ต้องซาบ
0: ต้องซาบ
1: เดเป็นก็ต้องเดเป็นต้องซาบเดเป็น
0: ปัดตัวเจ้ากัดดังเนี่ยบุกเกอร์กูดังอุซาบกัดดังอ่ะ
1: เป็นก็ต้องเดเป็น
2: เอีย